0: ันกินกี้เด็กดาก็ยอดที่ยาละวัวก็เด็กคนนี้เราไปละก็อยู่ที่งองัตระก็ยังทำไปเราไปอยู่บ้านไปเขาไม่ได้ที่นี่งองัตระไม่รู้ก่อนเด็กคนนู้นไป
1: เอ็นมีอยู่ก็ดิสตรีสโนตี้อะมาคุมอน
0: yes
1: อีล็อกอีดูยาเชลล์ก็การงี้เจ้าวัวเรียเชลล์นู้ชิวก็พอกินรูที่เมื่อปัจจุบันกันอ่าฮะอเมริกาคนนี้ย่าหัวมารู้ก็มาวิ่งไปอุบลอะไรนั่นก็อีจอร์